0: las aves marinas de Sudamérica se ven obligadas a movilizarse, se ven obligadas a migrar. Y ojo que no son aves migratorias, son aves que por falta de alimento se ven obligadas a migrar.
1: Super El Niño ในรอบนี้เนี่ยคาดว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเราก็คาดว่าตัวในส่วนของผลผลิตเนี่ยเราก็ภาคเกษตรนะครับจะเสียหายอยู่ที่ประมาณ62,000 ล้านบาท

0: las aves marinas de Sudamérica se ven obligadas a movilizarse, se ven obligadas a migrar. Y ojo que no son aves migratorias, son aves que por falta de alimento se ven obligadas a migrar.
1: Super El Niño ในรอบนี้เนี่ยคาดว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเราก็คาดว่าตัวในส่วนของผลผลิตเนี่ยเราก็ภาคเกษตรนะครับจะเสียหายอยู่ที่ประมาณ62,000 ล้านบาท